สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: 使醒向欲，使买藤使等琴加镜不得皮，可叹习近平铺崩痕晒正。醒买藤醒娘堂，可醒飞晒霜，望路光痕盖，谈教欲什么？ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปียนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังสำหรับรายการเมื่อนี้พวกเขากับยังมีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมานำเสนอสู่ท่านฟังคือเก่าสปอร์ตและหยาดทำอิดของรายการจะให้อนุพรนำเสนอสภาพการเกี่ยวกับจีนนำใส่ทรัพยากรน้ำของแม่น้ำเหลืองแบบหมุนเวียนสู่ท่านฟัง
1: ท่านผู้ฟังแท็กแพงแม่น้ำเหลืองแม่น้ำมันดาของภาษาศาสตร์จีนเป็นแหล่งกำเนิดต้นตอของอารยธรรมจีนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่การอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองเป็นภารกิจยาวนานที่พัวพันถึงการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของภาษาศาสตร์จีนนับแต่ก่อนพระสงฆ์ใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจกวดกาสภาพการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามร่องแม่น้ำเหลืองหลายเทือเพื่อสี่แจ้งทิศทางให้แก่การอนุรักษ์ปรับปรุงแม่น้ำเหลืองและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของเขตแคว้นยูเรียบดามล่องแม่น้ำเหลืองวางแผนวาดแห่งยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอยู่ล่องแม่น้ำเหลืองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอแบบอย่างหนึ่งที่มีสีบีสีฟ้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแม่น้ำเหลืองสู่ท่านฟังอยู่หนิคมเต้าอือที่เป็นหนิคมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สุนบทอยู่เมืองเหอหลานนครอิงชวนเขตปกครองตนเองเผาหวยหนิงเซียของจีนมีทงหนาเขียวอุ่นทุมที่กว้างไกลนักท่องเที่ยวสามารถดื่มกาแฟผักพรอยู่ในตู่ผาเต้นตามแคมป์ทงหนาพร้อมทั้งได้ฟังเสียงเป็ดห้องจากทงหนาผสมประสานกับเสียงดนตรีที่พัดมาจากทั้งไกลมันเป็นสิ่งที่จินตนาการได้ยาก